0: ปีอมาลากลีไก่น่ะฮาราวดิบอยนิงเดนเฮนะจินนะคาภายไบบุนะเขียตกเชลุนเฮ
1: เฮรานังส่งแต่เพนจะละคินุกะดุเกลอกสิงเลยบะทมอยจาวบาจีนะยานะยานะบะดุมชินจะนิคัง
2: เฮ้นุปีหลวนบะเชยอิมุงมะฮีลางบะตะนัตนะอายนะชุยาติอะตุกะไอนะชุยาติ
1: อายนชีลายนะเชมเดเนบาจี
2: ให้มาให้มา
1: ไอนะนุปีอะนิคังหลวนละกะทากปังงะมวยตะบะสุนัตตะบะ
0: โอ้นิป้าเนี่ยนุปีล้วนบะยาบันนี่นะไอ้หินสุมีนะเสียมบะนะยาเนี่ยยาเนี่ยบะชินะระกะลุยดิไก่ดอไอ้สุนุป้าล้วนบะตาเลยดนะ
2: คริสนาคริสนาเฮ้ยเฮ้ยชิรำได้สิได้บัวขังเปรกขังเปรกขังบะว่าสิยามตาหันบีเครตะก้อเจ้าคนหลักจันทร์ตัวริบะใครน้อช้อปปิ้งช้อปปิ้งเราบะว่าให้สิบัวไอ้ดีชาวระบะนี่ดูให้ดนะโอ้ทุ่งไล่นะไล่นังอังนะเครต้าม
0: ีอำนาจงำบะเสมีอำนาจสุงำพมทอกปนี่ก็
1: เป็นอะไรบุคมบางบ่พัจจบันี้ขันอบัตเนี่ยนั่งคมบางก็คิดนู่นเฮ
2: ้ยเบม่านั่งนาชานะขังนั่นลาบันี่นะเฮาจิตีนั่งยาป้ามาดูใครนู่นหายอุตากิ
1: ตัวตัวตัวอะดูกุมบ่วางงังดูนี่บาจีวางดูนี่เลยบางมาซาตาบาดิเช
2: เฮ้ยนั่ง
1: คุยละไม่ไหวปะกี้วางไงปะ
2: ตุ้มีนั่นเลยอยู่นั่นนะ
3: นาชานะยุ่มซีกีอันนี้สูบีมาเบี้ยไม่ไหวดูนะอีซีเบี้ยมันน่าสิท่าหัวบาจีอามาดีมากิเสบามาตัวลมน่าตกใจกี่น้ำมันวันนี้กิเสบาดาบาจีอิงนัสิกนะนุ่งไห้นะปามบิโย
2: เอ๋ไอ้กิดีอีมาว่ามาเลยดิบสินะตกบีบเสบาดูมาดูนะเห็นตรงมันเห็นเบี้ยมาอันนี้ชูบกี้มาทกตาดเลยนี่ให้เองเสบามุนรักตนะขันรักกะไอ้วิจารณ์กันมั้ย
3: มาดูสู้อัศมบันเนบาจีคุซาบีมาทำมวยสุขังเลยบีจีนะบาจีกิเสบาตัวหันบีโรอดูกะนัชานะมากิเชบาวินะตกเจริกีเชบามุนะดนะบะ
0: มัมไม่เสกยาตะกันขับนุนเฮมาสิลสิสุธาบ่าวินะมาเสปัทธิกุมที่โอเรโซคุเชคุเชบะเรบะเรเฮจะเลยโกเมชะงังบ่าวเลยโกนังนังโกนัง
2: เฮ้ยๆเดมานังชียุ่มสิเดเลยบะสิตะเชงนะนุงไอตุมานดีเนอาหานะตุมตะตงานตานี่เนอะดุนะเนฮามูฮามูอัมฮานีไลชาบีโอเรดีจัตราไกฟะดีนะคราดุมะคันนะบะยาบาอาดูนะเนี่ยนาชาวายช่างยังไงจ๊ะนายุ่มดาฮัลล์กันเนี่ยนุ่งอะไรเนี่ยไล่รูชัวในเบียมานาตรกันเฮ้ยอาตัวปนุปีสิครับนุปามาพากันละไก่โน
1: ่ก็ไก่โน่ไก่โน่ไก่โน่บาจีน่ะให้บีริ
2: ดูไอ้น่ะให้รีบเชยอิจากีพานะบักนาตนาไอ้คุยอิมุงสิกีสันติทุกไอ้ตันนี่เฮ้ยเชยนั่งตรงนั้นนุปีอันนี้มาชูไล่เนี่ยน่ะละมันนี่เนี่ยไอ้น่ะยันตาน่ะสิ่งดูเนี่ยน่ะวารีตกได้ดีมาตัวมันตะตุงกี้แกลักษณะตัวหันแกไอ้อดุกันไอ้อำมาดีอะไอ้ชาญีป้าสินะชาบคนที่คุณท้าหุ่นด้วยนี่ใช่มานะตัวมีบ้าเบี้ยมาอดุนันนังการะรวยนี
1: ่ใครโน่ใครโน่ใครโน่บาจีนะมีกี่ป
2: ุ่
1: น
2: อดุ
1: นันนะบาจ
2: ีเอ้ยนั่งทุ่มเลยอยู
1: ่บาจี
2: อะอดุนันเนี่ยนังนัทโอมตาหันบกีรับชัวเอ้ยไอ้ทิ้งแกไอ้ทิ้ง
1: แกเนี่ยบาจีนังงังวีรีดูบุมีรู้อะไรมี
2: เอ้ยไอ้นังงังกี่สิมีรู้นัทที่กักเสียงมาโรโลฮะตุ้งกี่ทุ่งละกันดับชิงตุนังที่การินเด็กขังโบเตนะฮะ
0: อีเบมารีน้องนะยมสิกิมาเบมามาหดชิลละบันีนะอารีบีไอ้นั่นไล่ทารุบกีใครบอกมุกการารุกันนี่อีว่าไอ้ปุโรยบกีมารุมทุกอีสายสุกิกุมาเยงเซกีให้บกีตามักตาบุอีมาไอ้ปานุสีระบกยามาทัดดุกลำดุนะอียุงกันตาปันจระกันอีน้าวอีเบมานะปันบีหัวตาระบันีนะอังางสิงกสิดีอีน้าวอีเบมานะลักนับบีหัวตาเรนี่กว่า
3: โอ้ยสิเบมานานาวไล่บกอมุกเตยงเซหัวตาเร
1: ก็ขนาดนั้นมุสัตครตานครกีชักุนตลาทิลมได้ดกันบะมุนีนะมาซานุปิดะปีขิบะปอกตะลุน

0: बाजी ऐसे वन तो उन्हें लाइब ठीर भी नहीं बाजी लाइ सारिंगे तो सुई से अमुक सिंह भी रूरे तो लाइ काय हो दुना चेतु का वाको का चेंथो रख दुना ऐ बुलाऊ जे के होना जरी बहरो दो मायाम चंग दुना काहो बगन निया पगत हिन बगत अब बाई तेरा नी टोंग लान थोक रे
1: अदु नी
0: सिंह उरा भी हाई भी मिंचत तुम अधि पाम द पिरम में अधु देगी दी इमा कोई ना हाईना सिंह भी दुना अहिबु मसागुम लुहना जाना तो भी गदा बनी हाय दुना आला मदा मुख सही अहुम लोम इंग न सिंह ले चलू
2: लाइनी लाइनी
0: इराय बंग न थी चली सु गाड़ी गुरुंग चत पदा इ पुरोय बत सो दोम चत करे
2: कल्ला के पीली
0: लुखाय भी हाय बमी चत तो अने से भी होइना मु फंग जा दुना इ पाम द कई दौरु गदा बनो हाय दुना मतम खरा मुख ले जरे
2: या त हाय खम मसिनु
0: इ हम कौ बद पांजरे रोय खंदुना इंग ना ले जरम बदेगी नसीए मुख साए भी तुंगिंदु ना लागजरे सीधा मु खली खली लाग लगा मु खली खली हल्ला बदी ऐ मुख ले काय ने करी हाई ना कदोई नो बा ऐ मु पिम्मी ने करी ना ना दोई नो बा
3: बाजी मागी उनसी की वारी शीता आप दे मुख शिविदा बरा बाजी वारी लारी ता आप दे दी बाजी जो ओ खोंगे है कप्पी
4: अच्छा नुशी नहीं अम नुशी नहीं पा मागी पुंछी की वारी से ता आप दे पुंगा वारी गुम ना याम नुआ है
0: ไอ้บ้าไอ้บ้ามันก็พัจจนะอีทอบดิฉปานำมะก็ยอลบดิปะชาตานยานี่เฮ้ยปะชายังพังนุปีลนมะปามดนะลอรักปนติยะบะบาดิฮันตะกิสิดิมากิวาริชิตารุบดิงนุงชิมันคระดุนะซะราเฮลบะสุยเฮนมินนะระเกดนะลักมินนะรมเนบะบาดิฮัลโลเฮ้อิชาดิมินุงชิเยงบะดะลัมจาปูเรดนะอะดุนะบาจิอิเซนะไลบิคิเกไฮระบะสุไกเดอะอินาวะมะลักเล ยุมสิกิอกุปอตาปูจาวรสนุอิปามดะนุงไหนะเลรูเรเกไฮระบะซูอิเซกิคุชีนีนานาโกเลมินะนาบะนุงไหติไฮระบะซูเนอัยกิดะมักตะไซเอปนายุมามะตงาอะนะซาเซนิชากิชากิมะดุงะยุมกะไซเอปิบานิตังไลยูไฮระบะซูเลเซเกบาจิไอไอกะดิมะตะซอกเจรอยตอบะตะบุเนบาจิอัยซีดิบะพาวบะตังดิไลตะบะมะยาตะเร
4: ขันบิวบาจีบาจีน่ะไอ้ที่อะหันนิงงามเนี่ยดูนะกะรีหายน่ะมารันศีรกะมาบุตันทกปิโดรินเนาะบามากิวาดิสวัยดุลวยเรเนบาจีเฮรีเฮรีคริสนาเฮรีคริสนามังลาลันเนี่ยฮุจิชิบออิสอภาวิเสกยาดะนอยงุนเฮกวนทองพาวะกันสิละติบะมานะยุมปูนะนะบะไผจาคะซาคะไฮมีอิมายเปมัยเปมะไกนอเนตอริชิบออิสมารินเจนดิไลดอริดาฮาดูบะดิเฮนะซานะคัลละกะบาจี
3: เฮ้
0: อะสุมะไรบุทีระวีนุปิยะมุกิปุนชีกันบีบะบุนรกตาระบุนรกตากะตุไอกิชิบุไอเนยาตะบุนุปิคุโลโลมะคงมะคุติยะปะสุนะติยะมะไรชุนอมเจนิอะวาตะปาคะระเมนบีระกะลวยเรมานะไหกุมะตะนะยุมมะซามะซาบีระกะตงอะนะมะไรไลเจนิบาจิเฮรีบาจิอะสวายเดดุมเลมนะระสิดะบาจิอะเฮรีเฮรี
4: กบุกเลยคอยนะบินดาบันชัดกันเนี่ยนะให้ดูกระดงไว้วิริจาลอไอ้บุมะตุงนี่นะโหระสิละนะว่าคันคารมุนตะวิวปูนิพาทะบิวบาจิบาจิกีจาลุปิเตเฮวะระมะบิบาจิกะนี่คันกะตะเกชาสระดะไฮริบิบาจิฮาปะมุดีกันบิบะนะจาวเยนะบาจินะตักปิขิบไดเนบาจิบาจิไลบะเมไอ้กีกอมอะกะดงดาคันตุชะบิบะไฮอะนี่ปัมบ
0: ไอ้มูชิกันนมตอกะซีนนนซีกัมดงวีกัมตาระบรมชิบิลักขิบะเซเลคลักตระบะดิเนวันตองนุงไหคันนี่ตะกุไซ

ชูป้ามเลยดีสิเคอาดูเขาดูเอกับยางนาไทยนักกินนี่ลากินนี่ยังกันแต่เนี่ยลาวลาวมาบุกินนี่ไม่มาบุกปั้มบีดเกล้า

0: ไปทํานาเลยบีเบเลกีเมมเบอร์ซิงซิทํานาเลยมัมมิมิงซิไกยามซาไนกว่าทํานาเลยบีเบเลกีมิซิงซิไลทํานาเลยนะส่งทงปิเดอะดูกะคุยตะตองอันตองอันมะคันมะทิลิทองแกมะอุดปิริกว่าไอกิมิงนงทุมบัมองบีเปรมลาตาไอไหงาอควยไหงาอวานไกเดกินไอกิเซเรกุกิมัมมิงนาโมดิรานิเซเรกุกกอกเซอะดูกะไอกิเบเลกีมัมมิงนาไหงาทํานาเลยบีเบเลกไหงาทํานาเลยบีเบเลกกิดาเอสไอเอสดีเกเดอร์โอยนาเลเซเบเนอะดูงะซีกิสมัยนาคุยนาลากปอปอกามซิดาไอกิ มาซามาเตเลมไลรัมนี่ไฮบะเจอิซานะจูทาซะเดไฮบะดีนาดาคุลาวซุสมายตะอุทอรัตตับนีนาสกานนุสมายนาเตเลมไลรัมนี่ไฮบะเจคังดัมนีนาอายามฮาราวีอายามนาอิตูมดะทากะจาบะไฮบะดีนุปีโอยบะนีนามาซากิพงโดปงงัมมัมดะบะเตเลนซิงดอนาซิกิโปรแกรมเจลาปีดะนามาซามาซากิเตเลนซิงเดลอยนะโอทูปะซิกิดะมักตะยามนาจูทากะจาริเมมเบอร์ซิงปุนัมมักปูอะโดอัยนาไหงางทองนาไลบีดาเอสไอเอสดีเกเดอร์โอยซะบะเจอะ 2022ကမာစတာဒီအိုဇာဘနေပါအဟံဘအိုဘမတမ်ဒတီအိုင်ဂီဂျီဖုန်ကန်ချီဒါလေဒီဘဆေဒီဂူမမ်ဘာစင်ဂျေ kari kari awat pa lai ge hai ba sia sigi da makta khoi ki msr m na khoi da training ma khan ka ya ma pi ye ba sigi pi ra ba matung da moi da aina moi moi gi mai mai da sat laga ai gi member sing ji gi sele gu jao bo oi sanu am na tra ga su yau da bo oi sanu kwa ma gi demand sing je ma gi phang bam thok pa hak hai ba di example noi na hai ra ba da ai isu isa su lai ra ba ne ba kwa adupu msrm ji da se de ku ji yak san lu de ko yak san lu ba matam da di akoi da di line department sing ga samna ra ga na tra ga na se de ku ya wa ma sung yau da ba sing gi mayum mayum da lai ba member sing gi smai na ai doi na hak chen ka pai da ba san ka pai da ba ha adagi ujala gas phang da ba always pension happy da ba su gu ma lai da ba se nang na kedar am je nang belep ki makha da nang na kedar am oi ram ni ai on the training se ma yam pi rab ni nang na sere gu khudi mak ta sat lo sat laga thi do pi u akhoi gi pandam di lai ra ba je kitang han da han ba adu gi pandam da ni hai da na chat ta na ai ma yam ma ta gore hauji ti akhoi scheme ma yam ma isana khangabrina ai ai gi sel group member ga ida chu ai andom announce whatsapp group ta ju thadok jare aduga yamna nungai de loina ju khangye sel
1: group yau bde gi phangga da facility khuti ma phangmanga me na ta pe bane ko yam nungai je wa phun sita jab da
2: ai haikuzam ningon motum ogi nin mala ai haingang thongna le bi bele ki makha da le je beginning sel group member moin le je bane aigi hujigi khudaki oba sum wa khandala sa sa ringam ta pathok sa hoge aigi sa ring sim de aigi imanu shibi aigi imanu shibi loidam kum jam singam sin lagde imanam bu ukhida ba mapham kai da laiba laiba ge imanam bu mapham khudin koi na satuna thiru raba su imanam bu di phangla roi ko ima mapu asima gi di ima nang bu ujaba phangla roi ko aigi mushirabi ima
3: ayam nungai koi bi amanga sia khuina haingang thongna lei bi bhele haingang da laga haingang thongna lei bi bhel ki member sing na koi
1: makhal ma tegli pa thong pathar
3: je phong go pongam da ba wa phong ka yam sing sing phong go pi re
1: uthuk ta ba talent me yam sing sing lo tho re
3: yam nungai jei me yam adu ngasi gi dia koi matang sai da kaina na ba ta ura si koi hanja kha ge ko mathang khutong cha ba nu mi da ma da mu unasi
4: la ma le me yam mathang da mu la pi yo la

0: 嗨，奶奶，罗的不？
1: 罗爷奶奶，
0: 罗的。
1: 啊，脱嘞。
0: 老，
1: 这是谁？
0: 外公呢？那妈妈在海南吗？不。
1: 嗯，回家没人能比的。奶奶，哎，妈，您这通话给过？
0: 会会。
1: 怎么透过多？我养起这一把。
0: 嗯，养怎么透对呢？好像对你养起两条的，切，懂我？
1: 嗯。奶奶。我咱们俺些那哈工兵啊，得为了么的弄海尼过，么海瑞啊怕不俺得不偷不俺么个呢？
0: 啊，那个那真是的，出力很累的，这边不俺得俺呢。哎，刚那俺弄那单子还是得么碰到了一些呢，家里偷人也是的。
1: 啊，得嘞，家里偷人也得碰白个弄呢呢，刚那弄人个用得很老个偷了些
0: 吧。白了，出白还白了一边多，辛苦了不俺么些，要嘞黑不咋要嘞黑。哎，他们给搞，哎，那么去联系过，
1: 联
0: 系的，哎，那公母还干那公个的不呢？搞，
1: 欢迎的，
0: 呀嘞，公母，都你，咱公，呀吧，
1: 呀嘞，
0: 哎，家里先嘛，放在那把刀给，能联个呢？搞，那些的家里他们个是公母没心的另外嘿，呀嘞，老，是，养我。燕哦，快让班班长还不都来嘞？燕哦，
1: 杨班长，你呢？阿多，米迪克拉东吉里瓜。哎，我看你呢，你比俺的班班给听都严些吧？
0: 一般你那来以前，你比给听呢？
1: 哎，该。
0: 哦，燕哦，你比俺等你来以前，我有哩心切，伊妈一边俺等你，你爸要不然呢？
1: 哈，
0: 要得不？你比俺等你怕没心切。
1: 哎妈，你爸说没得要得，给听是这样拍人哦。
0: 嗯。是的呐，那比亲戚呐，疲劳了得有了呢，疲劳没俺们来住了吧？
1: 嗯。
0: 啊，杜哥，啊，从东这是了，是。
1: 是。
0: 是了。老，是的呐，该给有了。该给有了，俺们从的呐。
1: 啊，是的，弟哥。嘿啦，妈那么新娘有了你呢。其实那比俺等你哥有了些。
0: 妈呢，那比俺等你。
1: 哎哎。啊，这个是俺阿爹不罗，爷不罗有了些。哎。真需要你，哎呀，可不说，这不需要了，你得用度。
0: 阿叔，我也不误了吧？那，妈咪的这样唱的，我也不妈咪这样唱的还吧？准备，有了吧？你别等你，拿吧。
1: 啊，
0: 拿。我来等呐。
1: 啊，
0: 阿杜哥，阿红青吧，你别给提了，我烟我得吸。
1: 叫我这出来，你奶奶是得给烟不得，阿杜母的是的。
0: 能不看看的了？
1: 看看你奶奶。阿多，ดูการแม่ยำเปล่งเปล่งเลยสิกี้มะมิงเลยบรา
0: การีกเลยแต่นี่รู้นะมะมิงเลยหายกตาวปองนาบาจาร
1: ์
0: ทางกาลบาจาร
1: ์โ
0: มเรมาร์เก็ตชินะสิงบะชิงชินิก็อะเต้เกเทลมาซามาซาแม่ยำมุ่งสุเลยดีดะบาจาร์สิดะมณีปุรกีมาพัมแม่ยำบาดกีปวดใจเลยบาหลังนี้ยวนบาชุดมหลังนี้ก
1: ็
0: ไปรำบันบาจาร์ให้บริษัทเนี่ยพังตะบะปวดอามาตะไลตินั่งข้างกันเถอะ
1: เอาข้างกันเย็นนี่เนี่ยดัวอิมพัลส์หรอดะไลริบะมีสิ่งสิ่งมารำดะสู้ครับให้บิโ
0: อให้บิโ
1: อบาจาร์สิดะติลิบะมีแม่อันเสียสวรรค์กิมิงอัตระ
0: นั่นเต้นั่นเต้สวรรค์กิมิงอัตระนั่นเต้ให้ดิสวรรค์ดะไลบังอัตระนั่นเต้เหรอบะราปอลลัมดะที่สุลักยามยอริโกสวรรค์กิมีสิ่งเชะมาปุกมาเปายามเพยมึงคอยน่าจัดกูจูขายแต่นะมีคุณดึงมาปูตีในลอยในบาจาร์ชิดาปวดโยนบลักประชิงกิมันงดาจิงมีจินอินาวชิงยาวีแต่กี้มุสลิมจัติชูยาวี
1: อ
0: ะดูกะเลยบโยนบะอันนี้มาจัดกูจูอามาตะขายเดียสหรเดเลยบะมีกะนุ่มชินันเลยมีในวารีวัตัยชานัยพิเจจักจัดีมานะเดียขากาตุ้งเขนัยเขนัดรา
1: อ
0: ะดูโบมาคอยปุ่มน้ำมันปุรินีข้างบ้าง
1: ข้างนี่เนี่ย
0: มันมันยังงูมีชูระบันนี้ไปบ้านชิดติ
1: ค่อย
0: ว่าตรงนั่งบ่ฮัลโหลชิดอ่ะ
1: เนี่ยอาจจะปวดเลยบิ๊ก
0: เลยยุ่งนะจารุรสิบก็อะดูกะ
1: ค่อย
0: สบายแต่ที่จารันุสิก็
1: ค่อยเนี่ยอะดูกะกว่ายุ่งยาวละก็อาจจะปวดก็ห้องนะจาระก็นุ่งไงนะมึงได้ป่ารู้สิก
0: ็ป้าจีอะดูที่เช่การีทอร์ซี่ฮัลโหลชิโกยุ่มตาน้องกูอีบังงามาตร
1: องงามันนี่วารีลีบดากีอิมิตมังนูรักปัสนันเนี่ยเฮนันนุงไงงออัมตัสิทัดเดนอีบังงามันยัยดิ
0: อาทิตย์ยามพารีเนี่ย nang pai kha da number yam na wang na phang ga da ba ma le da
1: aya ni ne ai khoi thong ga yau re a khoi ma se thong ga da le pa ga le re yong ne a khoi ni hal pa nga i ma le
0: nga pu nga a ma ne ngau ri phai ri bar bar chat khi ba du da i ba ne hal pa u ba da gi mung dong chang re ne nang mu chak lam ba bo
1: lam di ni ne ibani khara theng na sa se kwa lari pa ba loi dri ba
0: a kai a hara ri ni mone pring ring ga chu ma da na ma na manin thong ga bani na ena nang bu chi thi ba nga ma dro
1: nga mani na a soi ba aran ba ga ya ro di kwa khara sim do pyu ko ni ne na
0: sim do ta di ko a ba ju i ra si hai ro
1: i ro hore ni mi da i ge hai ba
0: hoi hoi hoi hoi ngasai ki to waroi shin wali ko chithi balu chalak pada nang na nang ne ire na khaladi ko namane bi ki mama mapa di nang chu imai pa gum bani natra aduna aroi pada ima ga baba ga chu aina khuram jere i hai na tambi yu hai da namu irani ko aduga naha ki maru hai raga nang gi ming do chithi iri ban nang gi ming do adu amu irani
1: I heard that my father is a guinea. I do go a swivel to him to pew.
0: Hoi, hoi, hoi, so it is him to gunny. I go, but I regularly put up to Imunda.